0: มาตายกมันไม่ตายไงพี่เล็กคุณแม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทสกุลชิปยังชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าชิปยังมาเนี่ยคนคุณทำไรคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิปยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาอุเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสุกัยสังสัตตามาบิ๊กรีที่อายระบบบ้านเอาเนี่ยสบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ
1: आमा मते लाने डाके हौ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे
0: हौ यो फोन नम्बर 0215547787 9942535141 अब भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตอนนี้ความมือตอนนี้ปีเล่คุณไม่รักคุณอะไรหมดมั้งทำไปบริษัทชกชิปยังชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวตายจะตายเอาดูสิ
1: ว่าคิดไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณความมือตอนคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์ number one hard work and sato education center โอนี่เอาโอ้ CPN มาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์โอเคอีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกให้แสงสัตย์มาบิ๊กรีโอเที่ยงไอร์อปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูซี่ English language คักชักบินเบียบสตาร์ทเอาไว้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรินเตอร์ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาไว้ inverter ก็แบตเตอรี่ปนีปายชาক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট ফোন পর জোড়িনছ তাও
1: আমার মনে আনে ডাকে
0: তাও তালো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসি তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 হব হয় গুড ভেরি গুড ভেরি গুড।

0: มาตอนมันมาตอนไหนปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทก็ชิบยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยไม่งั้นมาในคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิเก้าเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กรีเอไอร์อ่ะปบนาวนี่สุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชาโอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์ฟอทโคปีมิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอเตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ร้างเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซัตอันชาโนเบตาร์บิสไปติสปานเซ็กตาลิสฮับโอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู